0: อ่างอยู่อ่ะเดี๋ยวโคตรแบบมาซื้อมาใหม่ๆจะตกเลยอ่ะแต่ไม่ไม่นานี่มาตุงินได้ตกอีกต่อโ
1: อเคคนคอลตะลุกขึ้นจักแกฮัลโหลมิงเลฟัมตักปิระกวังหังบิร
2: อ Good morning ต๋
1: อ Good morning
0: Good morning have you
2: ต๋อเจ๊ฟุตบอลอะไรกิบิกรมก็เว้ยคร
1: ับบิกรมตักปิ
2: ดาตานารุดะมาคุยกินพี่กีดาอธิกิบะทากิมากิเมสลาโปรโคตะตะวะคุยช่างนะตะวะจิไอ้มาชมาชีจีเวอร์ก็เป็นผู้เอวก็มาจะให้มีทุ่มมาดีมุกสูเรก็มันมีเงินพิเศษเพราะว่ามาขนาดนี้แอฟริกันมันมาอีกแล้วต้องหายเลยโลกีชิโดนโลกีย้ายไปในบริษัทแล้วพัฒนาบริษัทเช่นทั้งหมดเยอะตัวบางทีในยุคราชวังตัวอุดมเต็มขังกันอยู่ว่าเงินก็จะ
1: พักนี่พักนี่ตกลง
0: ที่ได้ดิฉันก็ใช้ให้จีบะขณะวันตัวน่าบัสดีทายาทนักอวยบดีไอ้อาดูบุยมตั้งทบเป็นน่าหันนาดีเอ็นดีกุมหันนี่ทบอยู่มันดีไอ้ตรงสิ่งกุมบะซุ่มบะเพนจ่าซุ่มน่ะเอามวยกันเลยอาดูว่าทายาทกิติสโตยาสุดพัฒนากันที่ตัววิ่งไอ้อาดูคนน่ะทายาทกิมมาพมมเลยไปพมมามาดูไปแล้วก็คุยเองบดะยามน่าบุหุปตะโรกันที่ทายาทกิน่าบันเนียนได้รูปยัยอาดูงั้นใช้กิทายาทคงกำลังปัจจุบันใช้กิเชี่ยนิพุเห็นจะเลยหายไปนี่นะอ่ะคุยกินพูดกับทายาทดินุปีสิงห์เชตามุคุยทายาทคงกำลังปัจจุบันยังเคยได้เรียนนั่นมีเขาจิตสิทธิ์ตั้งหูมันได้จะให้เงินเงินนะทากีคงกับสกายไปยาวเลยอันนั้นมาใช้อยู่จะรับมาช่วยยังไงจะใช้นี่พูดก็ทากีคำกิวมีเชื่อมแข็งแล้วเลยอันนั้นเอามาสร้างเงินขนาดนั้นพิจารณ์เชนั่นจะเป็นดับอะคุยทายกันโน่มาเออก็ดีงั้นใช้กี่ไอ้นั่งใช้ให้จะกี่บ่เวทหันกันแล้วเวทหันเดาบ่อันนั้นมีหุ่นโจมก็ปัจจุบันที่ยาวเรียงไปรออันนั้นก็ชิดหน่วยแต่ก็จะคุยทายกี่ตีสมโตยิงไปยานี่ตั
1: วโอ้ยยันหันบัดบิกรมนะเอ็นทีกีด็อกเตอร์มันต้องหันตานะบิรักก็ขHello? Hello?
3: Hello?
1: Tazere, I'm going to tell you about the phone. I'm going to
3: tell you about the phone. I'm going to tell you about the phone. I'm going to tell you about the phone.
1: I'm
3: going to tell you about the phone. I'm going to tell you about the phone. I'm going to tell you about the phone. I'm going to tell you about the phone. I'm going to tell you about the phone.Amai tahu juga masih bu operation tahu ke dera nanti kita guli nanti pagi dera skin tengah tak tiada masih am nangani aja ni masa.
1: Pagi ni. Thyroid kisi nareh na doktor na hari apa ni na orang mana? Aduh keram na layang kita ke doktor tapi.
0: Sebenarnya kalau sakit leh sakit masa ni na aduh kalau mana sakit yang sungkang teri, kalau buat sesuatu hand teri, hari ni mesti hyperthyroid na yang mau ikalih. Aduh hyperthyroid kisi papa hari tarik di mata itu hidang tarik layang bermiah tamu.แต่ว่าถ้าบวกคุยฮิดักซีตุ้มจาวนะคุยไรน่าดีมาขึ้นดิยามเด็กใครดูอีกกว่าไรน่าดีมาตุ้งอีเลยแต่ว่าถ้าบวกคุยไฮเปอร์ไทม์ก็ดีคุยนะพี่เลยบอกลีเชตุ้มใช่ฮีอามากมาใครดันใช่ฮีอันนี้บอกพิจารณาอย่างนี้มาเสียพาร์ทพัฒนาก็จะตัวพัฒน์เป็นหมดเลยที่ใครเลยคุยตัวอะไรเรียกว่าทักประกอบประกันนะใครเลยกว่าหมายตรงนี้ดูกันงั้นใช่กี่มันโอเปอเรชั่นตัวเองมาทางนั้นไฮเปอร์ไปตรงทายรถน่าแล้วก็แต่โอเปอเรชั่นตัวก็ต้องนัดที่อ่ะคุยไทยตัวคุยยามพัฒนาเกณฑ์สรุปมายาวคตรกันตรงนั้นบันนี้นั่นแต่ก็ที่โอเปอเรชั่นที่ยามนั่นตรงนั้นที่มันเริ่มเลยแต่เนาะโอเปอเรชั่นตัวอุ้งสิ่งที่เทงในอ่ะคุยไทยตัวสิ่งสำเร็จทั้งปวงเหมือนกับวัยเจริญเนาะโอเปอเรชั่นตัวทบกุมบะมันสิ่งมันตัวยามเทงในมันสิ่งตัวเดือดใช่อันนั้นไทยก็โอเปอเรชั่นที่ยามตั้งนั่นตัวยาวปวดยามปักตรงนั้นที่ตุ้มตัวเดือดฮิดักนั่นตุ้มแรงบ่มียานนี่ไม่สิโอเ
1: คฟอนคอลันตะก็ลูกจะเกะฮัลโหลมิงลิฟมตักปีรอสงกีวางหังปีร
4: อSir, Piro Songi. Hey, you, Suresh, sir.
1: Hoi, hoi, Suresh, how are you?
4: Sir, I say hypothyroidic oil, I have the hosic 25 mg rechargeable.
1: Hoi.
4: Yo, haptang, jitum, sir, no, shiro ga laiba. Shida, koi na karim garam, the black top, ya, jitum, tam, hadhi, wajit.
0: Sahi, sahi, kya, subi, lage?
4: Sir.
0: Sahi, kya, subi, lage, sahi, kya?
4: Sahi, koki, tu.
1: ใช่นี่ฟุ้นนี่ถ้วยพันนี่พันนี่ด็อกเตอร์ได้ตาบีซี
0: สมัยนั้นไฮโปไทดิมาซากิใช้คุยไทยกินมาทุกตัวว่าหันใจไฮบุเนียตัวเวียชิสมเห็นกันเลยไฮบุเนียนะคุยเนี่ยปีหรือพิลักซีวัดแล้วก็ดีคุยดูสิสูนะยามเดินปีแล้วก็ดีเวียเห็นกันเลยไปสารเสดมเลยอะดูคุยเนี่ยกระนั้นตัวว่าคุยมีสมัยนั้นตัวตาเด็กคุยเนี่ยไทยกินที่เสียมต้องตัวมันดีเองคือนี่มากี่เลเวลลำเลยคุยเลยก็ตัวบาร์ฮอร์โมนสิเลเวลเช่มาสิใช่ใช่แค่ไหนหันใจเลยก็ตัวเลเวลอันหาได้เลยก็ตัวบะนุพิมชาได้เลยก็ตัวมีโรลิงได้เลยก็ตัวไม่คนนู้นสิเข็ดได้เป็นนะอะคุยนะไอ้ฮัมไปยังมาทำเด้อไอ้ที่ทายกี้รีพอร์ตส์นอร์เมลโอ้ยสิใครยังก็ตัวรีพอร์ตต์นักกันเด้อมวยนะเรียนสมัครสารนักเปลี่ยนวันนี้เรียบสิเด้อเรียนสมเปียกันเนี่ยอะดูเรียนก็มีไอ้ฮัมนะไอ้เช่นนอร์เมลโอ้ยเด้อนั่นตัววัดเลยเขียนตัววิมาสิเรียนสิสารนักปีเป็นนะไอ้ฮัมเราลันกันเลยก็นะปุ๊บสิกี้ไฮเปอร์ไปสุดเลยเสียใจนี่พูดจะสุดเลยอะดู 수원에 비례가디 아주 양강 가라카네도
1: 할로 아 송기 민글레팸 딱피로 왕디로
4: 노마신 비베카 신나가 지니
1: 어 딱피로 비베카
4: 용게 발바 거기 나하수 오제가 리피니바나 타롯나레 강능하다 미원 설로레 안도가 뭐 말았다 타롯나레 강부디기 아 보세 섬하래 가지고 막이 미로 머시는 막하자다 한 거더라도 아마시 또 다나거더라 아니 아무나 양가에는 왕범 수양가에는 냄바 자 때리도 너는 막 버전은 좀싸워 무슨 당할 버전아 다루지 또 그더라 그리고 빵 오이닝이 빵담도 네 그냥 왕을 좀 부딪히는
1: 말해
4: 냄바 버전은 너무 무기 보셔서 자기 하이포건 원아 반비키도 아 그러나 제가 또 몸도 가고 그러다 그 돈신 또 속으로 뭐 안 하신지 아 문태로 지금 이행부터 가고 그러다 마치
1: Hello. Songi Mingle from Takpiro Wahang Hangbiu.
5: Asa ikumbile so deji boro kongesa.
1: Boro Takpiro
0: Habiu.
5: Nenchen deji bai kai kongesa ba dokta de kongje ning se ko thairo han narwa mi ma. Des to to ro kem ida sa ba sa.
1: Hai.
5: Amu wang kala me awang mo mu sa ba ne ma me mo ani ma sa ba to wo se ma si. Thairo si ki ho to wo chong ngam da ba lena o di bra ma si dum pu si pa dum sa ga da ha ba sin ta.
1: Pagani pagani doctor dita bisi
0: borota ina tase ga dose thojin nari bele na sikai no haiduni aham de dikwa amna akoyi hypothyroid haitar ga dita akoyi thayuki ma thok to ba handa basi di magi organ sidegi hormone putho pachi handarak pani adu organ ma thok to thok handarak pachi hoina 타이로스기 마사기 자히 얌 셀럽이 한우 셀럽 타이로스 마수 가리 파 마칼람 네나 베라토 한드라

0: ประมาเอาต่อการสุดาชิมาตานกัมดาไฮซิกิมายานาปุตหลายพลงซาหลายพลงเงินซาบซาบไฮซิกิมุตาเดตองบอกคอยดายบิสนาบไฮซิกิสมุติอินซูลินวัดปะเนบตัววัตถุอินซูลินไฮโปซิสซาบดิ่งกัมเมอะดูมาดิกุลีเวนซาบยาเดบมาดิกุลีเวนซาข้าวเยอะก็จู่ๆตรงกิมนะอันนั้นอินซูลินกาปนมีช่างวานเนบหลายพวกพอไปดิ่งทายกิกุลีสิดีมาปานะซาบยาอะดูก็มาซาบเกมตัวดับบินนะมาชิลไลฟ์ของชาวบ้านก็สู้ชายที่เพกเลยบุคคลเกมนัดที่ไอ้หักช่างนี่ผู้ถูกบุคคลมโนวัดประตูโบมาปานที่ฮับกับศาสนาขัดตันนี่นะมาชินะชายที่เพกเลยบ่ให้บัดสุเลกเกมายามนั้นปักคะแนนบ่ทายกับฮอร์โมนชาวชายเพกเลยบ่จะอารานุวานี่มาชินะก็สู้เลยร้อย
1: อ
0: ือฮึอวังใส่กี่วางบัดนี้มาชานะบัดสิ่งที่เลยอ่ะคุยพลักชิวชินทายพังชันใครนั่นตัวเลยน่าขัดเลยอะดูบุมาชิจะคุณน่ะท้าวหุ่มหุ่มเลี้ยงก็สิมเชียกตรงนี้มาชิพาริสเตเบิลเลยตาดีไฮเปอร์ไทรอยด์นะคุยเกรฟดิสก์ก็บ่มเลยอาทิตย์นี้อะคุยเนี่ยบุรีทาวเวอร์ชีจาวรักเนาะที่มาตั้งเนี่ยไฮเปอร์ไทรอยด์เดี๋ยวให้เจ้าของแกไลฟ์ลงเงินฐานะที่ฮิลาเซ่อายามันนะเสียหิอามามาขายดีนะอันนี้บอกยามาทานเลยมาดูด้ายาเลยก็ที่ยาเลยอะดูยาเลยก็ต้องตัวนี้รักษาเดี๋ยวช่วยเลยแกมบ้าอะดูยาเลยคุยเนี่ยทริปเมมโมเดลจะที่เขาเลยคุยเนี่ยเรดิวัตินซินนะบ้าโอเปอเรชั่นตัวขบเขาเลยสิ่งที่ตั้งเลยถอยอะดูสมัยตัวไรเงี้ยคุย
1: ฮัลโหลช่วงที่มิงเลฟมตักพี่รอว่างังบิวฮัลโหลamuka ridal to birok patare mathang de doctor laying gi matang sinima yamna yamna khangbi ningi base aduna laying gi si kari kari hujiki khoi gi hypo id hormone gi chang sin nem na thyroid chin putho magadi madu gi chang du chana na normal oina na bhida charaga normal ohen ba hyper gi disu sap manare khoi gi hormone gi chang du wang na putho maga madu nem da na na normal gi chang du porak na ba machine main target oira ga kari kari laying gi bo che
0: Lain mohon juga, jadi ani sih dani ayah mana wak lekan hidup tu, kena hingga nak hidup kau thyroid sinsem apa ni, aduga helakan tu tau bising ni, helakan tu bising kau kena thyroid nama itu hidup kerap bijai, adu bijai bersih di, mana hasil lah, lu ngah bijai dari mana di, jadi amam makai dina ani boh bijai lagi, adu gimi hunjom buka betul kan, adu gimi hunjom dana hidup tu buka apa, amai tu kau lain ni tu, adu boh thyroid kau ni lain berdi am lain le, lain berapa le, nana bersih di. Kau aduga nanti
1: apa? Hello. Takpio, somgi mingle from takpira ga. Adu ko masi gisi kari gumbal laying draga di doctor. Thyroid chizi sum lera ba nungai tawa singzi isan sum pura ga chala ba. Madu na kari kari complication nungai rakta ba kare he na sathi ba pibam kari thengna rakpa yage takpio.
0: Thyroid chizi ko na sum laying draga di. Apoi saru da tai na I saru se patha ba khota ba tawa ba saru se kai ba. Apoi saru sam tekan ba khota ba tawa ka ni. Heart da tai na raka ni. Apoi heart se sok thok ba heart da ising sang ba. Lang se sing chang bokop ba aduma tore na adi ge khoy ge hasang ge khoy ge nupa ge nupi ge kaya sa soi ba adum la pam yaw bitum
1: hello hello som gi phone si amtang ge redial to birak patare hello doctor mukha chat jage masi khoy gi thyroid ki si doctor na tak pire diabetes ki di asai ge diabetes ki doctor pi ba hidak tu ga loina loina na chinjak amadi sajen ani gi koi gi pot ohum sigi combination du toraga diabetes laying bisina ya mai pae hedna aduna thyroid ki dadi hidak tu khakten hello hello
2: hello
1: atajare atajare
2: doctor ai bai che number phojing chining de gi hoi ba mi boto ba
1: tak pio
2: ai ne kari gumwa phamam teng hangjege thyroid te stress 1 2 3 lang thing dadi marsi kumai to gani marsi stress lanchen ringe de ma sikaram to gani ma sigi matanga sira hafe tawra ko tangpila mobai expert gi
1: phagani phagani doctor de tabise
0: thar ki hoye di stay sabe moti le jete koi ki nari ba potu koi ki hypo ra hyper ra adu ye koi na yam tang thok ba ko thai to cancer to bi to do na te adu ye thar ki koi ki peplir thar ka sun ma ka makhan makhan makhan le na stay sabe le te adu na lanchen da ma hai tar de koi na pire ba doctor phan ta na ra ga hida tom cha lo da du ga si cancer ko mi yar pa na ai hai jo sina yam tang tho edu bu thar ki cancer si de dum cham de cham ki to ya ba lena oi to ma ji
1: okay adu na di thyroid ki se mayam na yam na pakhat ningai thoi dok no oi de khang hai doctor ta na bi ra ga ma du gi thyroid ki hormone gi chang du normal oi na tham ba si yam na aru ba thab am na te he
0: yam na yam lai na tham ba ba lena ni ma ji
1: hoi adu na ma si yam na lu na khan bi ru ra ga no lo shi lak pa da doctor gi ma ki de ki kari kari atei masi atopa koi gi heart naraktena ba diabetes naraktena na bugi chexil thoranga luxury bas main to dana thyroid ki prevention gi lambi lebran laita bram to takpi
0: samana prevention gi hata de koi na ha bada yam nau na khangaw de yam phai aduna akoi na suppose angang si po e

ทารมาสิกิดามากมาทังเทงนาจาริบาแมเซสสิมายายกุยบีอิบุดูคำลังบาเลรักเตกิมายิงบัมอัดบานทุยเห็นบาอามาดีคุมันเทมโนนีรูปสิงห์สินาทับิรักบาแมเซสนีคันบิรักลีบายไซนาน้องจูอหิงฟลามาสิดากิมาสเตอร์เจยานันดาเฮมอลตาคุณปรมานันดาอามาดีคุณจอยกุมารกิอปุนบาคุณจัลดาสนาตุนิงทาวจานาไซริงบาคุณจอยกุมารนาไซรังบาไซนีไอ้เสียงคุดลตั้มจริไม่อันปุ่นนัทมินาเสีย

0: งละบ่ได้ให้บ่าชิงอยู่ซาสิไล่ดิซั่วให้บ่นี่มีเฮาก็รวยบ่แม่นตัวพี่น้องบ่เฮาก็รวยเมีย
1: เฮาก็เฮาก็ละแกตัวพังก็คงดิ
0: กะนาโนเนนังน่ะหิงตุมบ่ได้เยลิดบ่บ่มา
1: โหนังกีไอ้กาตุมบ่ให้บ่านาตนซาวด
0: ไอ้กาตุมบ่
1: มานให้บ่ยาดระกันเนี่ยตอร์สไลน์นะเนี่ยกบเอ็งตะชุรักบ่
0: ไอ้กาตุมบ่ให้บ่ดีนังบ่จักเฮ็ดปิใจให้บ่ตัวเรียนมาป้านชิดาโฮเทลตอกบ่บ่มนดูระเนี่ย
1: โหย
0: มาบุนุมิดังจะพูยอมผมชิดาลากบ่ระเนี่ย
1: หือลากเตตัวเรียนมาป้านดะเนี่ยไอ้เนซะลิงไงดะเฮ็ดๆเท่งเนย
0: เอ๊นังดิไกดอบ่ซะลิบ่า
1: คงหามะซัดปะนี่ไกโน
0: ไห้มา
1: ก็ได้ดะกินออัมมบ่มาดักตะเนี่ยเฮ็ดตะพอกดุระมานะเนี่ยสุรุไนบะดะไอ้อัมนะไวดะอหิงสุเนี่ยตุมบะกะอัมมะตะยาดิ
0: ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นมาสุกลูบัวสิบูมานกะยาไลน์ให้ดิบา
1: อืม
0: นี่สินะบะตาดิเนเฮ้ให้ยังมาไข่ดิเนนังน่ะอหิงคงหามบดตุเรียนมาปานะซะลูละนูโกตุตุตุตุสิดะเลยริบะสุลาสิดะหามวยบา
1: อ
0: ินี่เบตอนบินาสิดะหามูให้ดิเอนะเนเฮกตะหายู
1: อ
0: ะดุกะเนมากิเนไอกาตอมบะไฮบาบามอนชักทีบาอมุกะตรงดออะดุเมตะกุนหายูมาอินี่เบตอนะปูลิสตะตักละกะพานกะนี่หายูโกโหเชเชเชจัลโลจัลโลลูปากุนชิกิเนชิงจูไลรซอนะเนปิชะกะโคเยฮอมจาสิไฮบินีนังบอโ
1: หย
0: มานะตัมนิบะปาวชิบูอะซุมบะโอยรังกะดระเนเซียไอกาตอมบะไฮบะดุดียามนะนะฮาซุนนะเตเซฮีคุณพูดอะไรมุกที่ชุ่มบ่ยาเร่ฮึงอกชินเนี่ยบ่ปะขังว่าจ้าดงนะอังอกบิชิดะบ่
1: จุมังกันนี่จุมังกันนี่มีให้บ่เสียตันจ้าบ่พังละบดีฮุราลีให้บ่ดุนี่ไอ้กินุปัสโอดุมังไงเร่ท่าจะบ่ยาบ่นะเต้ขบาร์ดป่าวดะไอ้คนน่ะตายบ่ชินเน่มองน่ะฮานะอังอกบิโอยบ่ให้บ่เสียปาบนี่ดะ

0: บีมาเมมตวนบีงาชิชุนังอมูลาบรอไกโนไกโนนังนกไวที่ที่ดูโบ
1: อังงังดิอังงังทีรีเน
0: ฮ่าม
1: าบุกได้เลยเก
0: มามากับมาป้ากันปูดูนะสัตครี
1: ฮ่ามาตุงดาดีอังงังดอปูรักสักขีนูนะหายอยู่ก่อน
0: ห่อยห่อย
1: ไอ้มาบุอุนิงเอไอ้เสลากไอ้เสล
2: อินีโอ้ยอินี
0: ฮาว
2: สักครับโร
0: สักครีสักครีไอ้มึงเดาสังดูนะเนี่ยอังอังทีรีเนี่ยนะก๋วยทีทีรำมัน
2: มาลากปะเดาอุณหดานะว่าให้ดูนะมาทักตัวหงกะแล้วก็ตุ่มมาบันอีนี่กังงนะปะเดาตาปะเดาพักเลยครีกุมบะมาทักตัวกะขลับอับดีอังอังกะไอ้กะเลยดิเชื่ออุระนี่ขลุปะเดาพี่บันไอ้สาเซทักเห็นนี่หุ่มังอันนับปีกางเงี้ยอังอังเฮกอุดีมาใครกุยนุกุยนงไงปะเดาตัวระดีขันปะเดาอิสฮิปายเอาไว้ขังเรดอินีกระมทกละกับ
0: ไอเบม่าไล่บักตะตำบะมาเลยรำลันมาดูไงบ่ตาเรดนะ
2: อินี
3: มณีสังนั่งก็ได้เลยเกมณีสังตาระโบ
1: ตาเรตาเร
2: ตับนักเอาไว้ยาดรู้อังอังชมูรีนี
3: ่เฮ้ไอเด็กก้าวไปก้าวเลยไอนี่ยุ่งเด็กกันจิลักปะตาอังอังจิตตุมันลันน
2: ี่อิส
3: สายเงาตัวมุสีบดตัวอุบัติสุบังฟังกันดีนั่งสิพัติพัตตาวิจารณ์นี่
2: เอ๊ะไอ้บุกได้แต่พัตรีบะอิสาหัวหน้าบดสิกูข้าสิสามเจ็ดหาดประสังดีบุ้งมาหนึ่งตัวมีไงได้อีนี่กิทับกิตปังสิลูกเย็นนะตัวบุญยุ่งกิบน้องมายามสิหัวหน้าบดอีนี่สิยามว่าจริอัลโกวิสิลักปะกะน่าซานมารู้ละมั้ยนิ่งไงจะโอ้ยเนี่ยตัวเรดันงายตัดทำบยาดี
3: นั่งบุแต่ก็ยิ่งเลยสาบีมาซาสิงนับปั๊มดูนะกูปูปูขี้ตุ้มนักปุ๊บเลยเฮ้ยหายไปได้เนี่ย
2: เฮ้ยบุ๋งอ่ะอะดูดิหนุ่มพัดกี่วันเนี่ยมวยบ้าหายกูมาแต่นักส่งบ้ามาตุ้มเด็กดีอิสาเซ่มาสักพัศบักขังเอเด้งกันเลยคุ้มจูบลีควางลีคงจีน่าซีซีบักยี่นุ่งซีระบ้ามาคอลนะอีมุ่งเซ่ปุ๊บนิ่งนิ่งเลยก็ยาดมาปุ่งพากครับยิงบกิเป็นบันไดเลยอะดูนานดูเมื่อตอนบินก็สาเกคุจิอารางบกขรับปูระก็เสบีระเมื
3: ่
2: อมาดูไอ้ขยานุไงเตอิสานุปานสาเกคุจิสีบดูปักเสดีบะ
3: เฮ้ยมาดูตาควานขมันเจ้าหนูตาอ่างเอาวิวรู้สุมาสุมาไม่มาสานุสีบขังดีบันนี่มาหางน่ะอ่างเอาวิวเอรมตรบะอีกคนอิสานสูบพังเจริญบัตร
2: มวยบับานะหายดีแต่บดีสมัยมาหากิดีเฮกปกเสบมาซานอะดูบุมาหน้าอ่างางิมานักเตะตัวน่ะตัวน่ะลากปะอิสาอิสาหายน่ะปลักปะดาทำมวยเสบพุกปะมาใครนุ่งไงเตะไอ้ยำน่ะวายมวยบับะนุ่งมันนัตรกันนุ่งปะอิสากะไอ้ก็สวยดันน่ะลับทกน่ะครัดราหายน่ะปักเลยนั่งดีนุพานีน่ะใครสุขละมั้ง
3: ไอ้เสบ
2: ย
3: ัง
2: ไ
3: ม่
2: ไหวม
3: ั้
2: ย
3: ป้
2: าย
3: าร์เลยยาร์เลยยาร์เลยทุกปนิดก็มีสังเกตขณะนั้นสุสาบุยคุยคุติมุนนุนปูขิดอริบโนขณะ
2: นั้นก็มี
3: นังสุขลุนีมามาไฮรามิโรลตาตรบินีมาป้าขณะนั้นสักยินาตีขณะนั้นขณะมันต้นไฮบังกัมตรบุเฮ้ยปุ๊กเชลล์พัทโต
2: ้
3: นังยามเห็นจินนักขันจินมันเลยก็มาดูน่ะไลน่าดูเห็นงุ่มสิโก้พ่อบังอักตะขันเกิดบันนี่สาสิกิตุงอีปุ่นสิกิดามไอ้คนนั้นเนี่ยพ่อบังอักตะขันเกิดบันนี่ก็เซ่เซ่โตเซ่กับกันโอบะพี่ผมสิได้นาทุ่งนั่นนะบ่ไอ้คุยว้าวเนี่ยตานาเสียงนี
2: ่ไม่บ่บ่ปันขลักปะท่าสักกบอิสาเซ่นงมโนมากิมาปุ่งพารียิงบากิเป็นบะเลยตร
3: ี
2: อิงวันเดพาวริเซ่เมมตัวมีเดสูพาวบะซาโล
3: กะดีพาวริตัวรีบนะ
2: งักเลยเตะมาซากิมันอักเตะมาเต้าเยียงเลยนงมามานะเนี่ยก็บุกไปดงคาราปูเรียบะมาดูอิสานะกายาดิพามนะซาเครกะนาคีมามาไอมามิดมาขจายปุ่มมาเสกอบองนะปุ่มไตเหตไตบะมาดูมามาเนี่ยลอกทอกลอกทอกตัวนะมายาดะหุ่นสินบะดูมามามาซากิคุ้มให้นุ่งหายนะเย็นนี่เนี่ยปุ่มนิ่งสิดะนุ่งนางบัวขึ้นสู่เหตุพ่อเร
3: ียบ
2: isahan usaw rakli makai puning da lamtak na masisu.
3: Se. Yam no kanjilu ron se. Na sado ana ba loire ni. Adu gi saru tung yi nuai ba wakna ta kalu. Halak marak si nang mau ngamai tok tok silang le. To pak to pai chan na masi machi da chap chap le pa murum rum so no le bisyo le. Mato mato apa bagi khutam na te ko manisang.
2: Moi ba. Ai na pakhan khan ba na te ba. Nahan so mala ame. Masaga sana ba makai sana ra ga angang do pura ga thongan de thoki ai na tana du nai angang pura ga kadai sa tu ino na hang ba da kai thel yeng halu ge na hairak pai wan
3: kai na hasin de
2: ai wa khal se yam na wai moi ba ai khoi lei tri nei sarak ta angang si pu du na sar khadi kam hai tau de no ba
3: kai nu nai ba angang pu ge torom he ba pi bam si yam sil ka dori adori sim do si matam khadi ai ta bok sugo hati de tan fa tarok le tana adu de khoi mu mu na pun na ga hati de sala si adu le ro si kwa
2: adu na phare ni moi baba ma na ta na ba phang wei de ba ma pham da isa se pu khra si
3: pu khra si pu khra si
2: ma sa de ngau se bi ma ha chu ma sa bu ka ba tam ha ra sa kham dre da
3: ke do ba
2: amu su ma gi ma tau do
3: ma gi ma tau ke do ro ge
2: ndi nu ngai te ko moi baba
3: as nu ngai tra ba su tap na phra ka ni se ekhoi gi pu sigedi madun ing ba ba do ore da ba ni
2: hoi mai